0: เฮ้ยอเมลี
1: ่มาจอดเลย
2: อ
1: าลี่
2: อาลี
3: ่ไปไหน
2: วะ
3: ไ
1: ปกำเรียนที่เด็กเฮ้ยไกลอ่ะ
3: โอ้ยขอทีมด้วยกันมา
1: ก็มาพี่ดง
4: เฮ้ย Entschuldigen Sie bitte
0: Ja was ist denn
4: Aus welchem Land kommen Sie
1: Aus China
4: Spitze dann können wir ja für Sie unser Lieblingslied singen
5: Und wie heißt das
4: Auf Deutsch heißt es